0: 盐盐啦，盐啦，水水啦，啱食水啦，地金啦，啱食水啦，地金啦，咁学 TV 门店，吃得你了，林永兴啊，出名呀，叫招财。我的爸爸老说他会拔掉嘞，拔掉嘞，起来 boy。老海喝，打开呀，杯夹杯杯春节南街。
1: 加入卤鸭汤作为汤底。
0: 他把老阿还听来炖白鸡、白螃、白醉一样，白炖嘛呀，毛鸡。
1: 再加入大量凤梨。
0: 喝啊，该苦该醉。老黄来，老来苦爱纳。
1: 凤梨不仅软化了鱼骨。也增加了酸甜口感，更符合泰国当地人的口味。可，在潮汕话里是细火慢熬的意思。过去为了不浪费食材，特别在拜神祭祖的时节，贡品太多吃不完，可就是最好的处理方式。锅里的肉菜从大年初一熬到元宵，越可越香，这几乎是所有潮汕人对可菜最深的记忆。今天可成了潮汕美食的重要烹饪方式，可菜可肉可鱼无所不熬。经过三天熬煮，三姐的可鱼彻底入味，鱼骨也已经彻底软烂。
0: 他公婆一大不好马家的呀，很好吃，
2: 仅此一家。
0: 是的，很好吃。
1: 林荣兴这个招牌，这道海里可鱼，养活了三姐十个姐妹兄弟。
0: 这杂鸡啊，我爸爸妈妈这杂鸡，我这直帮那个爸爸妈妈直帮，老帮，无鸡。
1: 现在林荣兴这个店，三姐和二姐六妹仍然住在这里，七妹回来也会跟姐姐们一起住。三姐的弟弟妹妹最开始都没有在店里帮忙，因为三姐让他们有了更好的选择。
3: 好啊，阿爸他说我是女人不用练เยอะ，ให้มาช่วยทำงาน
0: จะจ่าโบไม่ทักแล้วเดี๋ยวก็กลับคุมคือแล้วบอกต่อแล้วไอ้ทักโทนี่ไม่ทักป้าป้าดุมาก
4: ไม่เดียวแฉะแฉะปวดกลัว
0: เกียร์เดียวป้าป้าแหละมันมองเนี้ยไม่เอาเชียน
3: แต่นี่เขาบอกไม่เป็นไรเขาทำเองให้น้องๆอ่ะไปเรียน
0: ค่อยกูสิแล้วกูจับนี้แล้วก็ค้างกูบอกคือโทษ
3: คนที่สองกับคนที่สามเนี่ยเขาเสียสละคือถ้าเขาไม่ออกมาขายของหรืออะไรแต่อะไรเงี้ยไม่ช่วยเหลืองานที่บ้านอะไรเงี้ยพวกน้องๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
0: ตีไม่ตี
1: 六十年前当时只有十岁的三姐和十三岁的二姐，还有后来去世了的大姐，决定放弃学业。
0: 一、二、三，做工苦啊，吃鸡和地个妹啊，佮读书，吃囊，开学，我也开学，是吧？开
3: 学。ตั้งแต่คนที่สี่ขึ้นไปก็เรียนจบปริญญาหมดทุกคน。
0: หัวหี้เลย，หัวหี้อาตีอาหมวยไม่ไกลอ่ะหูหอหอทักจือแล้วก็หัวหี่ใกล้ใกล้ไตฮักเลย
1: 虽然很早就辍学，但三姐至今还保存着自己的最后一本课本。
0: 我หลักจำนี่แล้ว
3: เขาเรียนภาษาจีนนะเรียนเก่งด้วยครั้งหนึ่งที่เขาไปเมืองจีนกันเขาเจอคนจีนแล้วเขาก็พูดนิดนึงเขาก็ดีใจแล้วไม่มีใครพูดได้เลยแล้วเขาพูดได้ว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะไง
0: อุตส่าห์กังเลยแหละ

0: 家己读，就随课变，就随课变感冒，有想心。
1: She like to talk with the foreigner.
0: Toi ik toi ye.
2: Ta thak jing wa toi ik toi ye.
0: A ni de qiang.
3: Ta cha cai le.
0: Cha cai wo qiang. Cha cai yi qiang. Wo mo xia.
4: Tun di ya.
0: Ni ya. Wo ka qiu bo e qiang.
1: Qiu bo la.
0: Bo la. Ni ya.ดีเจอ่ะไม่แข็งแรงไม่มีคนทำอ่ะต้องเป็นคนทำเอาหมวยอาตีก็คือถัดจือเลี้ยว
5: 三姐从妈妈那里接替了最出众的煮炒工作。三姐也是十个姐弟中唯一一个没有离开过这个店的人。二姐是出嫁后回来店里当老板。六妹和九妹读完大学，在外工作过十几年后才回来店里帮忙。七妹有自己的事业。三姐就这样一个人在厨房忙碌了一辈子。
1: ก็เสียสละแต่ก่อนนี้ก็สวยมากนะ165อ่ะ
6: หลังอ่ะหลังก็เป็นแบบนี้เนี่ยหลังก็งออย่างนี้เนี่ยสูงกว่าเราอีก
1: เสียดาย
0: ไม่เสียดายทำงานเลี้ยงน้องไม่เมยตีเตี่ยไม่เมยตีเตี่ยจับไกล
1: อย่างนี้ไม่สวยแล้ว
7: ขอค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่สบายเขาเป็นเกี่ยวกับระบบปอดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารเขาไม่ดีไง
6: คิดว่าเดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้วเขาจะขึ้นสวรรค์ไปเป็นอันเนี้ย
0: เป็นนางฟ้าน
1: างฟ้า
6: ไปเป็นอันเนี้ยขึ้นสวรรค์
1: ไอ้ทุกคน
5: 三姐也一辈子都没有成家
0: กะจีใหม่แล้วอูเกียอูอังไม่ไกลก็ไอ้หมดไม่ไกลก็โอ้เดี๋ยวเราเลยชีอังชีเกียเขียตีไรอูตีไรก็อังเขียเลี้ยวเกียเขียเลี้ยวกะจีบอกเองกะจีตัวเจ็กนั่งแล้วอ๋อสิแล้ว
1: มีคนมาขอนะแต่เขาไม่ไปแต่เขาก็ไม่ไปเขาจะเลี้ยงน้อง
7: คนจ
1: ี
7: น
1: คนจีนถ้าเขาไปแล้วใครจะน้องก็ไม่ได้เรียน
0: บอกคือเอาหัวฮี่ตอนเดี๋ยวหลังเสียหูเดี๋ยวคือแล้วบอกนั่งเลยเสียหูบอกนั่งเลยเสียหูอ่ะเข้าไปอ่ะมาต่างโคเกี่ยวจับไก่อยู่บ่อจีเคียวเสียบ่อจีสงสารเขาเลยต้องมาช่วยเขา
5: 因为三姐的托举让四妹成了建筑工程师让五弟做了老师也让七妹几乎环游了全世界
0: ไอ้กบมุ้ยกบไม่ใช่ที่ถ่อเหลียวเหลียวเหรอ
1: เซี่ยงไฮ้เบจิงกวางโจวแล้วก็นิวซีแลนด์อินเดียโครเอเชียยุโรปมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยคือเขาให้โอกาสเรามากกว่าคือเขาให้โอกาสก็คือให้เวลาเราไปแต่เที่ยวอ่ะเบื่อแล้วเราเที่ยวมาทั้งชีวิตแล้ว
0: ตีโจยเสียหนึ่งครั้งอ่ะใกล้ใกล้อ่ะไอ้ตัวจิกนั่งอ่ะ多只张宝安宝姐，
5: 七妹、六妹也和三姐一样，
2: 你个没等，
5: 选择了一辈子没有结婚。
1: เหมือนเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีค่ะมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทำไมต้องมีแฟนตรงมาตรงมา
8: อยู่กันอย่างเงี้ยมีความสุข

0: มากกว่าก
1: ี่หมวยจ่อยห้อเลย
2: ตัวเจ็กนังอ่ะไม่รู้จะไปพึ่งใคร
1: กล้วยนี้ไม่ใกล้อะไรเดี๋ยวปึ่งหูจับนังดีจับนังเชงแม่งอ่ะเชงแม่งอะไรเก่าอ่ะเกียร์ซุงอ่ะยีซาจับไก่อ่ะ
3: every day she quickly cook cook cook cook cook cook cook
2: เข้าหลายหลายหลายชื่อฟ้านชื่อฟ้าน
1: เธอไอ้เธอไอ้เธอ
2: รักไหม
1: ดีใจพี่น้องรักกันเนาะพี่น้องรักกันก็ดีใจ
3: เคยถามเขาให้เขาพักเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม
1: ยกออกมาก็ตั้งใจรับโปรแล้วไม่ต้องต
3: ่อแต่เขาเป็นอะไรเขาไม่ยอมบอกเขาบอกกูจะทำจนตายแหละจนกว่าทำจนทำไม่ไหวไม่รู้จะทำไงเนาะ
4: ไม่เหลืออะไรเลยพอดีวันนี้ก็ขายวันสุดท้ายอะค่ะ
1: จะเปิดทีนึงก็อีกเดือนนึงอะร้านร้าน
5: 可能是命运的安排林荣星这个店十姐弟出生的地方我们拍摄的时候，房主将房子卖给了医院。三姐离开了她守护了一辈子的家，她也被迫退休了。
6: 黄皮哥就变轮老了。
5: 现在，林荣星新的店铺慢慢交给了二姐的女儿。
6: แกก็จะเป็นคอยบอกคอยทำอะไรเงี้ยจนแบบรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกัน
7: ทำไมร้านทำใหม่หรือไง
8: ไม่ได
9: ้ไม่ได้ไม่ได
10: ้ very good very good you must come and try
11: อาเจ๊อาเจ
10: ๊ลิมยงเฮง
1: แค่นี้กูไม่เข้าไปกูแค่นี้ไม่เข้า

0: อันนี้อาซาเจอาซาเจ
1: แล้วเราก็คิดว่าเป็นบ้านเราเราก็ลืมไปเลยว่าเราเช่าเขาเพราะเราอยู่นานมากไง
2: อยู่มาตั้งแต่เกิด
1: ทุกคนก็เกิดทุกคนก็เกิดที่นี่หมดไงถ้าคิดว่าเป็นบ้านเราลืมไปว่าอ้าวตายแล้วเราเช่าเขาดีกว่า
2: บายบาย
3: 泰国春武里府是一个海边城市。
2: Happy, happy, happy。
3: 三姐很喜欢海，但她跟我们说，她已经几十年没来过海边了。三姐现在就是在新家给姐妹们做饭。
4: อยากกินเขาจะรู้ว่าคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้แล้วทำกินพอทุกคนกินเขาก็นั่งมองยิ้มยิ้มเขาก็ไม่กินเขาอยากเห็นน้องๆอ่ะทุกคนได้กินทุกคนอยู่ดีทุกคนมีความสุขเขาบอกว่าเขามีความสุข
2: แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไร
5: หัวใจทำมือ
2: ใช่ไหมหัวใจ
5: ทำมืออย่างนี้
2: เนี่ยเนี่ย
3: 姐妹们在的地方，就是三姐心安的归处。

0: 豆珠是姐弟里唯一会做客鱼的。
1: 好了，盐盐啦，盐啦，水水来，啊水水来，地缸啦，啊水水来，地缸啦，我们 TV， 门店，吃得你了，林永兴啊，出名呀，这韭菜。我的爸爸老说他会拔掉嘞。好掉了起来不会。老海喝。打开呀不会搞不会春节南街。
0: 加入卤鸭汤作为汤底。
1: 他把楼啊还听来都不会不会胖白醉一样没动没有没掉。
0: 再加入大量凤梨。
1: 喝啊该苦该醉。老黄来了，来骨会拿。
0: 凤梨不仅软化了鱼骨，也增加了酸甜口感，更符合泰国当地人的口味。
1: 把骨我们拿拿冻炸一。
0: 可，在潮汕话里是细火慢熬的意思。过去为了不浪费食材，特别在拜神祭祖的时节，贡品太多吃不完，可就是最好的处理方式。锅里的肉菜从大年初一熬到元宵，越可越香，这几乎是所有潮汕人对可菜最深的记忆。今天可成了潮汕美食的重要烹饪方式，可菜可肉可鱼无所不熬。经过三天熬煮，三姐的可鱼彻底入味，鱼骨也已经彻底软烂。
1: 我公婆一打不好，麻酱的，炒很好吃，
2: 仅此一家，
1: 是的，很好吃。
0: 林荣兴这个招牌，这道海里可鱼，养活了三姐十个姐妹兄弟。
1: 给他炸鸡啊！我爸爸妈妈给他炸鸡，然后给他煮饭，那个爸爸妈妈煮饭，糯饭，煲鸡。
0: 现在，林荣兴这个店，三姐和二姐、六妹仍然住在这里，七妹回来也会跟姐姐们一起住。三姐的弟弟妹妹最开始都没有在店里帮忙。因为三姐让他们有了更好的选择。
3: เพราะว่าอาปาเขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะให้มาช่วยทำงาน
1: จะจ่าโบแม่งทักแล้วเดี๋ยวก็กลับคุมคือเลยบอกต่อเลยไอ้ทักโทนี่แม่งทักป้าปาดุมาก
4: ไม่เลี้ยวแฉะแฉะปวดอึ้งกลัว
1: เกียร์เลี้ยวป้าปาแหละมองเนี้ยไม่เอาเชียน
3: แต่นี่เขาบอกไม่เป็นไรเขาทำเองให้น้องๆอ่ะไปเรียน
1: ปักถ้อยกูสิแล้วหัวจับนี่แล้วเจ้าคางขวยบอกคือโทษ
3: คนที่สองกับคนที่สามเนี่ยเขาเสียสละคือถ้าเขาไม่ออกมาขายของหรืออะไรแต่อะไรเงี้ยไม่ช่วยเหลืองานที่บ้านอะไรเงี้ยพวกน้องๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
1: ตีไม่
0: 六十年前，当时只有十岁的三姐和十三岁的二姐，还有后来去世了的大姐，决定放弃学业。
1: 一、二、三，做工苦啊，写字和阿弟个阿妹啊，佮读书、吃囊、
5: 开学，我也开学，对吧？开学。
3: ตั้งแต่คนที่สี่ขึ้นไปก็เรียนจบปริญญาหมดทุกคน
1: หัวหี่เลยหัวหี่อาตีอาหมวยไม่ไกลอ่ะอุดอหอหอตักจือแล้วก็หัวหี่ใกล้ใกล้ไต่ฮักเลย
0: 虽然很早就辍学，但三姐至今还保存着自己的最后一本课本。
1: 我หลักจำนี่แล้ว
3: เขาเรียนภาษาจีนนะเรียนเก่งด้วยครั้งหนึ่งที่เขาไปเมืองจีนกันเขาเจอคนจีนแล้วเขาก็พูดนิดนึงเขาก็ดีใจแล้วไม่มีใครพูดได้เลย

0: แล้วเขาพูดได้ว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะไง
1: อุสีกังเลยแหละโทษการผีทักจูซุยเพื่อเปลี่ยนจูซุยเพื่อเปลี่ยนกันเน่าเดี๋ยวเสี่ยงสิ้น
0: ชีไลจูชุดช็อกวิดเดอร์ฟอร์เรนเนอร์
1: ต่อยอีกต่อยยี้อ่ะ
2: ถ้าทักจริงว่าต่อยอีกต่อยยี้
1: อันนี้แจ้เคียง
3: เจ้าสาว
1: ใช่ไหมฉันใช่โอเคฉันใช่อีเคียงว่าบอยช่า
4: ถึงดีอ่ะ
1: เนี่ยว่าใครชื่อบอเอก
4: ชื่อบอละ
1: บอละเนี่ยดีเจอ่ะไม่แข็งแรงไม่มีคนทำอ่ะต้องเป็นคนทำเอาหมวยอาตีก็คือถัดจื้อเลี้ยว
5: 三姐从妈妈那里接替了最出众的煮炒工作。三姐也是十个姐弟中唯一一个没有离开过这个店的人。二姐是出嫁后回来店里当老板。六妹和九妹读完大学，在外工作过十几年后，才回来店里帮忙。七妹有自己的事业，三姐就这样一个人在厨房忙碌了一辈子。
0: 我เสียสละแต่ก่อนนี้ก็สวยมากนะ165
6: หลังอ่ะหลังก็เป็นแบบนี้เนี่ยหลังก็งออย่างนี้เนี่ยสูงกว่าเราอีก
0: เสียดาย
1: แม่เสียดายทำงานเลี้ยงน้องไม่เมยตีเตี่ยไม่เมยตีเตี่ยจับไก
0: ่อย่างนี้ไม่สวยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่สบายเขาเป็นเกี่ยวกับระบบปอดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารเขาไม่ดีไง
6: คิดว่าเดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้วเขาจะขึ้นสวรรค์ไปเป็นอันเนี้ย
1: เป็นนางฟ้านางฟ้า
6: จะเป็นอันเนี้ยขึ้นสวรรค์
1: นางฟ้า
6: ทุกคน
5: สามจี也一辈子都没有成家
1: กะกี่ใหม่เดี๋ยวอูเกี้ยอูอังไม่ไกลก็ไอ้หมดไม่ไกลก็โอ้เดี๋ยวเราเลยฉีอังฉีเกี้ยเขี่ยตีไรอูตีไรก็อังเขี่ยเลี้ยวเกี้ยเขี่ยเลี้ยวกากีบอเองกาที่ตัวเจ็กนั่งอ่ะหอซี่เราม
0: ีคนมาขอนะแต่เขาไม่ไปแต่เขาก็ไม่ไปเขาจะเลี้ยงน้อง
7: คนจ
0: ีนถ้าเขาไปแล้วใครจะน้องก็ไม่ได้เรียน
1: บอคือเอาหัวฮี่ตอนเดินหลังเสียหูเดี๋ยวคือแล้วบอหนังเลยเสียหูบอหนังเลยเสียหูอ่ะเข้าแปะหนามาตามโคเดี๋ยวจับไก่อยู่บอจีเฮ้ยเคียวเสียบอจีสงสารเขาแล้วต้องมาช่วยเขา
5: 因为三姐的托举让四妹成了建筑工程师，让五弟做了老师，也让七妹几乎环游了全世界。
1: 泰国、美国，没个人踢踏溜溜的。
0: 上海、北京、广州，然后 New Zealand、India、Croatia、Europe、马来西亚、新加坡，เนี่ย，คือเขาให้โอกาสเรามากกว่า，คือเขาให้โอกาสก็คือให้เวลาเราไปแต่เที่ยวอ่ะเบื่อแล้วเราเที่ยวมาทั้งชีวิตแล้ว
1: ตีจอยเสียหนึ่งห้างอ่ะไกลๆอ่ะไอตัวจิกนั่งอ่ะตัวจิกนั่งบอกอังบอกเกี้ย
5: 七妹六妹也和三姐一样
2: นี่ก็ไม่ได้แต่ง
5: 选择了一辈子没有结婚
0: เหมือนเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีค่ะมันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทำไมต้องมีแฟนตรงมา

0: ู่กันอย่างเงี้ยมีความสุขมากกว่าก
1: ี่มวยจ่อยห่อเลย
2: ตัวเจ็บนังอ่ะไม่รู้จะไปพึ่งใคร
1: กล้วยนี้มีใกล้อะไรเดี๋ยวปึ่งหมูจับนังดิจับนังเชงแม่งอ่ะเชงแม่งอะไรเก่าอ่ะเกียซุงอ่ะยีซาจับไก่อ่ะ
3: every day she quickly cook cook cook cook cook cook cook
0: เข้าไล่ๆๆชื่อฟ้านชื่อฟ้าน
4: เธอไอ้เธอไอ้เธอ
2: รักมั้ย
4: ดีใจที่น้องรักกันเนอะที่น้องรักกันก็ดีใจ
3: เคยถามเขาให้เขาพักเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม
1: ยกออกมาก็ตั้งใจรับโบราณไม่ต้องต
3: ่อแต่เขาเป็นอะไรเขาไม่ยอมบอกเขาบอกกูจะทำจนตายแหละจนกว่าทำจนทำไม่ไหวไม่รู้จะทำไงเนาะ
5: ไม่เหลืออะไรเลยพอดีวันนี้ก็ขายวันสุดท้ายอะค่ะ
4: ก็จะเปิดทีนึงก็อีกเดือนนึงอะร้าน
6: ร้าน可能是命运的安排林荣兴这个店十姐弟出生的地方我们拍摄的时候，房主将房子卖给了医院。三姐离开了她守护了一辈子的家，她也被迫退休了。
4: 黄皮哥就变轮老了。
6: 现在，林荣兴新的店铺慢慢交给了二姐的女儿。
4: แกก็จะเป็นคอยบอกคอยทำอะไรเงี้ยจนแบบรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกัน
7: ทำไมร้านทำใหม่หรือไง
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: very good very good you must come and try
10: อาเจ๊อาเจ
9: ๊ลิมยงเฮง
0: แค่นี้กูไม่เข้าไปกูแค่นี้ไม่เข้า

0: อันนี้อาซาเจอาซาเจ
1: แล้วเราก็คิดว่าเป็นบ้านเราเราก็ลืมไปเลยว่าเราเช่าเขาเพราะเราอยู่นานมากไง
2: อยู่มาตั้งแต่เกิด
1: ก็ทุกคนก็เกิดทุกคนก็เกิดที่นี่หมดไงถ้าคิดว่าเป็นบ้านเราลืมไปว่าอ้าวตายแล้วเราเช่าเขาดีกว่า
2: บายบายไ
3: ปบายบาย
4: 泰国春武里府是一个海边城市。
2: Happy, happy, happy。
4: 三姐很喜欢海，但她跟我们说，她已经几十年没来过海边了。三姐现在就是在新家给姐妹们做饭。
5: อยากกินเขาจะรู้ว่าคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ชอบอันนี้ถ้าทำกินพอทุกคนกินเขาก็นั่งมองยิ้มยิ้มเขาก็ไม่กินเขาอยากเห็นน้องๆอ่ะทุกคนได้กินทุกคนอยู่ดีทุกคนมีความสุขเขาบอกว่าเขามีความสุข
2: ไม่เป็น
5: เนาะนี่เอามือทำยิ้ม
2: แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไร
5: หัวใจทำมือ
2: ใจอยู่ไหน